0: จุดตุรสิบตอง
1: เป็ดพระดีวังอันตุที่จังลากวอปนิกเก
2: บ้านเกิดพลอกันที
1: น่านี่เขามาคาเวนันตุนัสอุญยกลุงสุริปนดุกุลกาปุงโง่ก็มาดี
0: เก่งต้นยันปินนาเสียงปะมันจะปะเด
2: งเงี้ยดาริ
0: เจียนักพลอกเ
1: งี้ยอาศัยสุริมาระมุนชล
0: siang
1: masak suri maro
0: oh masak suri maro
1: nanti saya kaya ketewel dan nyala pak dek apeng ngecen tuh sing dan kena ketewel tuh
0: sarang sami
1: kamar plek
0: sejebak batan sinar bagi rasa dan
1: ini lomba plek masih gipnya ti
0: kar yang kesambi ngeranjing mulai jebos nge bulu de dan jung sari tangan ngeranjing bulu de nge meniko pak de tiang pamit pak man om santi santi santi oh
2: suksemu udah hari ini kiring pengubungan.